ยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองมนเศร้าห้องกืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียว